0: ก็เลยจะทำอุ้ยเรื่องมาหัวขาวูทำให้ได้การอุ้ยอาหารอินเตอร์เนชั่นมีการน่าจะละตัวไปจากมุขตาหาได้จะมุขหาตลอดเวลาปกติอยู่มาเจอมาเจอเที่ยงเรื่องมาสายเวลาเป็นแต่ที่ว่าเป็นแต่ที่มันจะอุ้ยแต่ที่มุขอาบุญอันตาเสียสละพอมุ่งอันตาเวลาเป็นแต่ที่ว่าอีกคำบอกเลยว่ามาพอมุ่งจุดบุตรลูกเวลาแต่ที่สับเอ็นฮิตเสียหลังเวลาเดียววันนี้เองที่ไอ้ไปฟิ้งอินเตอร์เน็ตแต่เราเคลื่อนไหวให้มันนัดวันนี้อาจจะสมัครที่อันนั้นไม่ได้เลยหายไปเลยฟิ้งจะบุกเข้ามาอาชีพที่มันเอวิ่งไม่สิอินเตอร์เน็ตก็จะเคลื่อนกันไม่ได้ซึ่งการคุณเราเล่าสุดท้ายเรื่องนี้ถึงทุกคนที่รู้นี่อยู่หายไปเลยแต่ที่มันหายไปเคลื่อนกันไม่ได้หายไปเคลื่อนเราบินอันตรายใช้เวลาคุณอาจจะบินอันตรายดีนะไอ้สิ่งก่อนที่ทุกเรื่องจะมีอะไรก็ได้ที่ทุกเรื่องไปก็จะทำอะไรก็ได้มันจะต้องหาที่เป็นหัวเรื่องอะไรที่เราเรียนแล้วเราคุ้นสกัดมาที่เราเคยทำมาทุกที่เราทำอะไรคุณลุงยังได้ที่6เรื่องอะไรที่ทุกตัวคนที่แต่ถ้ามึงเรียนจะรู้ที่สิ่งพัฒนาสิ่งก็ไปที่ทุกที่ที่ก็ไปที่在前几十年的时候，啊，这边也是比那时候没那个米，哎，在这边呢，很多农民，我们那个地方种西西兰那边嘛，那还没下地，他们那块地方可能平常还有外拉的，平常外拉的，他们的西兰那边嘛，他们这边那木，他们那边木还没下地，西木还是下的土地啊，我那里嘛大富嘞。因为看记者在那玩那个节目，很好，不是那个人嘛。
1: 嗯。
0: 你当时看你的目标喊的目的那个嘛，我问你看你的那个样子，除了还是去一下子一下，啊，我喊那里人了。虽然我在跟这里干嘛徒步，在那里干嘛徒步，我后面在普罗斯加啊，我那个当时是在阿勒姆，跟这里的。那个是那么大，阿妈搞了个安的，就是为了图嘛大，为了图好穿。你，但你顶腿，因为顶我讲发展那个脚，我讲的富的顶腿，把我那里么个脚也在护肤的打爸爸。
1: 嗯。哎，
0: 我那里么个什么么子护肤的爸爸，你把这个人搞不好，我把那把个改革过来，你把这个人慢慢改革过来。我这个我跟你说，你在这么好的天气里穿的来还。我这个老妹说，在电火炉那边还有一些稀的，那边好像在电火炉还有一些稀的，那么多个地庄，地庄那还有几块矮，古地庄呢？因为那里地庄在电火炉里地庄，他那在电火炉不是，看你这个气色，把气色在电火炉里面，已经在电火炉里面，可能以前那个多少万块钱吧，都。还有三个三个人在这么地方，就会不然在这边那个一百几万人嘛，那家啊，你话去里头么？我那个家么没得，阿拉没地方呢，个家么下来里头么那么矮，我讲那三个么不是一直在山区呀，还有比，然后是不是在嘛呢？阿姆干路，还在他比较乌子乌木乌拉的石头里里那边，他乌木里地给他不买单么？他不那个把这里边石头石头弄完了，又把这里边弄下把地一撒起来。在电木地嘛，把气力水，阿把你把针推嘛，不是推嘛，他的这个脑子把你把啥关键把你先干把你把啥，我把你在电木地面进面进面进把进出出出，那上打是我在打嘞，反正平人才有那一技能，你把你先，我把你进面不要我呢，我打是一直打到后头。
1: 嗯。
0: 但你这把土是把啥子东西嘛，他打是，他就把气力水。哎，这个慢慢，这个不来吧？我在这么努力嘛，你去不完，这个不来完，这个这个，在这么二十万十亿了，你在这么穷，我赚了十亿了。如果那么能把我顶，叫我的，谁在帮谁顶头头嘛的？因把你在这么牛，谁有这个海呀？是在我呢？
1: 嗯，
0: 不是，他今那个谁来？今那今那顶头怎么的？辛苦他了，主要是要麻烦了。那这个不要紧，这个还是我们那个人和做，这是要你们来做。